0: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: การศึกษาพ่ายมีชีวิตอย่าเสพติดพ่ายชีวิตวอดไวสบายดีท่านผู้ฟังแถวแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำนำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังโดยสปอนเซอร์และญาติซองเมืองจีนจากทางรายการของพวกเขาเมื่อนี้จะให้ท่านมาฟังข่าวเกี่ยวกับจีนได้รับใบจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ชั้นห้อยในทั่วโลกและข่าวเกี่ยวกับพิธีเปิดโครงการปี2026ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเขตกวางซีของจีนเพิ่มทวีการบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อวยหน้าสู่อาเซียนพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังระยะ2เมืองจีนจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะที่2ของรายการเป็นระยะลมกับเพื่อนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนมื้อนี้อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งลมกับสอนธิดาลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายปีในการศึกษาหำเฮียนบ่ว่าจะปริญญาตรีปริญญาโทและจบละในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับใบประกาศนียบัตรพร้อมเดียวกันนี้การมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นี้มันมีความหมายลึกซึ้งต่อชีวิตของหญิงคนหนึ่งที่จากประเทศลาวมาสู่ประเทศจีนนับตั้งแต่จบมัธยมตอนปลายแล้วมาต่อปริญญาตรีปริญญาโทท่านทำมาฟังการสนทนานี้ได้ระยะที่2ของรายการคือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนท่านกำลังฟังอยู่ในตอนนี้ตอนท้ายรายการนั้นพลาดบ่ได้ในการซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้เฮายังมาฮู้กันตื่มเกี่ยวกับเส้นมีหรือว่าเงี้ยนมีของจีนนี่นอนในวัฒนธรรมจีนและมีประวัติความเป็นมานี่ยาวนานหลายท่านผู้ฟัง 1,900 กว่าปีแล้วเชิญท่านฟังตอนท้ายรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนจะนำเสนอเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับมี
2: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นรายการนี้มาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนได้รับใบย่องยอซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษหลายกว่า90ชั้นห้อยในทั่วโลกนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาอุตสาหกรรมต่อเหือของจีนได้รับใบจองซื้อใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้ความเอาหลายกว่า90ชั้นห้อยของการจองซื้อใหม่ในทั่วโลกปัจจุบันเคียงคู่กับประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจต่อเหือสืบต่อยกสูงขึ้นจีนได้ใช้เวลาเพียงประมาณ1ปีเท่านั้นก็สามารถผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษได้1ลำนับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการส่งมอบปัจจุบันเทคโนโลยีสำคัญต้นต่อในการผลิตกำปั้นบรรทุกน้ำมันของจีนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีพลังแห่งส่องเสื้อไฟล่าสุดเป็นต้นเมทาโนและแอมโมเนียมวิสาหกิจต่อเหือของจีนได้ครอบครองเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องได้รับใบจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันย่างหลวงหลายตัวเลขสถิติล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าในไตรมาสธมิตรของปีนี้จีนได้รับใบจองซื้อกำปั้นบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ67ลำความเอา92ส่วนห้อยของตลาดทั่วโลกและเวลาผลิตของโรงงานต่อเหือที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดไว้จนถึงปี2030ฟังข่าวเกี่ยวกับพิธีเปิดโครงการปี2026ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งพิธีเปิดโครงการปี2026ของศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสารสากลจีนได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งในวันที่11พฤษภาคมนี้นักข่าว98คนที่มาจาก90ประเทศในนั้นรวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนเช่นลาวไทยอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาและฟิลิปปินส์เป็นต้นเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมเป็นเวลา3เดือนอยู่จีนโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยการซีนำจากกระทรวงการต่างประเทศจีนและมีสมาคมการทูตสาธารณจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระวังสื่อมวลชนสากลสุขยู่การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและช่วยเหลือนักข่าวต่างประเทศรับรู้การพัฒนาของจีนอย่างลึกซึ้งท่านหงเลยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยืนยันว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและการร่วมมือระวังประเทศเขตโลกใต้อย่างมีชีวิตชีวา ฟังข่าวเกี่ยวกับเขตกวางซีของจีนเพิ่มทวีการบำรุงสร้างภูมิความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อวยหน้าสู่อาเซียนกองประชุมการศึกษาสำหรับการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการแปลภาษาทั่วประเทศจีนประจำปี2016ได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนในวันที่17พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านฝูย้อนฟังห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการเขตกวางซีให้ฮู้ว่าเขตกวางซีได้ลงลึกการปฏิบัติแผนบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อวยหน้าสู่อาเซียนโดยถือเอาการบำรุงสร้างแบบเชื่อมโยงเข้ากันระหว่างปัญญาประดิษฐ์บวกกับตระกูลภาษาอาเซียนบวกวิชาเฉพาะเป็นใจกลางเพื่อเร่งสร้างครูฝึกอบรมการแปลภาษาต่างประเทศในอาเซียนของจีนท่านฝูย้อนฟังให้ฮู้ตื่นอีกว่าเขตกวางซีได้ลงเลิกการร่วมมือกับบรรดาสถาบันการศึกษาองค์การการแปลภาษาและวิชาคิดที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่อาเซียนสุขยู่การศึกษาด้านการแปลภาษาให้เชื่อมโยงกับการจัดตั้งปฏิบัติของสัญญาการพบพันครูร่วมมือเศรษฐกิจของภาคพื้นหรืออาเซียนสร้างช่องทางใหม่เชื่อมต่อทางบกและทางทะเลตะวันตกของจีนและอื่นๆเพื่อถือเอาการสนองผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพสูงมารับใช้ภารกิจในการแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันด้านอริยธรรมก็คือภารกิจในการเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนฟังข่าวเกี่ยวกับประมุขจีนรัสเซียเฮนดีเป็นเอกภาพให้ขยายเวลาการนำใช้ของสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียในตอนเช้าวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่หอสภาประชาชนที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียที่เดินทางมาเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจในโอกาสนี้ประมุขรัฐทั้งสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการขยายเวลานำไส้ของสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียท่านสีจิ้นผิงซี่ให้เห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์สากลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลวงลายเหตุให้โลกเผชิญหน้ากับความอันตรายที่จะกลับคืนสู่กฎแห่งป่าหรือกฎหมายเถื่อนภายใต้สภาพการดังกล่าวสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าหลักวิทยาศาสตร์และคุณค่าที่มีความหมายตัวจริงนับมือนับโดดเด่นขึ้นกว่าเก่าจีนสนับสนุนในการขยายเวลาการนำไส้ของสนธิสัญญาดังกล่าวและจะร่วมมือกับรัสเซียเพื่อปฏิบัติตามจิตใจของสนธิสัญญาและสุขยู่การประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างจีนรัสเซียอย่างเด็ดเดี่ยวติดตามข่าวเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างจีนเวียดนามเพิ่มอีกสายหนึ่งวันที่23พฤษภาคมนี้ขบวนรถไฟบรรจุตู้แคลเซียมไดออกไซด์น้ำหนัก170ต้นได้ออกจากสถานีกุยกางไปต่ออยู่ที่สถานีรถไฟสากลนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนแล้วขนส่งไปสู่สถานีเอียนเวียนประเทศเวียดนามนี่แม่นเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนไม่ระว่างจีนเวียดนามภายหลังเปิดช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนผ่านทางรถไฟลิวโจนานหนิงเวียดนามอย่างเป็นทางการเส้นทางสายดังกล่าวนี้ได้เสริมขยายโครงสร้างแรงสินค้าขบวนรถไฟจีนเวียดนามอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งเฮ็ดให้ช่องทางการขนส่งสินค้าเขตกวางซีจีนมีความลงเรียนขึ้นตื่มและเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรสินค้าข้ามสายแดนใหม่ที่มั่นเชียงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกวางซีจีนกับเวียดนามฟังข่าวเกี่ยวกับศูนย์ AI จีนอาเซียนได้รับการสร้างตั้งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแจ้งให้ฮู้ว่าวันที่24พฤษภาคมนี้พิธีสร้างตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์จีนอาเซียนหรือ AI จีนอาเซียนได้จัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนท่านเคอจี้ชินห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวคำปราศรัยศูนย์ AI จีนอาเซียนจะสุ่มใส่เวียกงาน4ด้านคือ1สุขยู่การห้อมมือด้านการค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีและการประดิษฐ์สร้างยกระดับการหันเป็นอัจฉริยะของอุตสาหกรรม2สร้างสภาพการห้อมมือด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน2ฝ่ายหรือหลายฝ่าย3ลงลึกพฤติกรรมตัวจริงในการบริหารปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างขอบและหลักการบริการที่มีความเห็นเป็น

เอกภาพกันหลายกว่าเก่า 4. ช่วยเหลือการสร้างความสามารถของภาคพื้นการร่วมกันสร้างพื้นฐานโครงสร้างอัจฉริยะและร่วมกันสมใช้ผลประโยชน์จากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บริษัทรัฐวิสาหกิจการบินลาวเข้าประจำสนามบินเซินเจิ้นของจีนเพื่อให้บริการเส้นทางบินเซินเจิ้นเวียงจันทน์วางมานี้บริษัทรัฐวิสาหกิจการบินลาวได้เข้าประจำสนามบินเซินเจิ้นของจีนอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้การบริการเส้นทางบินโดยสารสากลและเปิดเส้นทางบินที่สะดวกบ่องไว้กว่าเก่าให้แก่การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าและลาวเส้นทางการบินเซินเจิ้นเวียงจันทน์ที่เปิดใหม่ในครั้งนี้จะให้บริการเที่ยวบินไปกับระหว่าง2ตัวเมืองข้างละ1เที่ยวต่ออาทิตย์ในนั้นเที่ยวบินขาเข้าคิววี่861จะบินออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเวลา 21:55 นาทีของวันเสาร์ตามเวลาของเวียงจันทน์และเดินทางไปฮอดนครเซินเจิ้นของจีนในเวลา 1:05 นาทีของมื้อต่อมาตามเวลาปักกิ่งส่วนเที่ยวบินข่าวออกคิววี่862จะบินจากนครเซินเจิ้นในเวลา 2:15 นาทีของวันอาทิตย์ตามเวลาปักกิ่งและจะเดินทางมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ในเวลา 3:20 นาทีตามเวลานครหลวงเวียงจันทน์การเปิดเส้นทางการบินเซินเจิ้นเวียงจันทน์อยู่สนามบินเซินเจิ้นในครั้งนี้เป็นบาดเก้าที่สำคัญของบริษัทวิสาหกิจการบินลาวเพื่อขยายตลาดสู่จีนและหัดแน่นสายโพพันทางด้านการบินระหว่างลาวจีนให้น้ำมือนับดีขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทางได้ฟังตอนต้นรายการเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังใหม่กลับมาฟังการโอล้มสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนรายละเอียดจังหน่อยครับฟังน้ำกันตอนนี้เส้นทางมวลชื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

ข้าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซื่นอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93

0: และเนี่ยลงกับเพียนเรา
1: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ตอนนี้โฆษกนั่งอยู่น้ำสอนธิดาซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทหากก็จบบางหนึ่งนี้ท่านผู้ฟังจะสนทนาและโอลมกับเพิ่นสบายดี
2: โดยสบายดีเนาะน้องซื้อสอนธิดาบ้านเกิดอยู่ลาวหันแมนยูหลองน้ำทาแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่หันแมนยูนครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านสะพังมึกเจ้าก
1: ับ
2: มาเฮียอยู่จีนก็ได้6ปีแล้วเจ้าปีนี้ก็สิเป็นปีที่7แต่ว่ายังบ่ทันเต็ม7ปีเถอะเจ้า
1: เฮามาเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่ที่ประเทศจีนเลยบ่หรือว่าเฮาได้เรียนภาษาจีนอยู่ประเทศลาวก่อนแล้วจึงมาเรียนอยู่นี่หรือว่าเป็นจังได๋
2: เกี่ยมอยู่พี่เลยเนาะก็คือปีที่มาทําอีทก็จะแม่นเกี่ยมภาษาก่อนแล้วก็ปีต่อไปจึงแม่นเข้าสายวีซ่าเฉพาะเจ้าม
1: าอยู่นี่เกือบ7ปีแล้วรู้สึกจังได๋ในการมาใช้ชีวิตทั้งเป็นนักศึกษาแดทั้งมาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกือบกับว่าตัวเองนี่ใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนก็ว่าได้อันนี้มีความรู้สึกในใดมีความประทับใจในใดกับการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีน
2: มีแบบแนวประทับใจหลายเนาะก็แรกๆที่มาก็คือแบบภาษาจีนก็บ่ค่อยได้แน่แต่ว่าคนจีนเขาเจ้าก็เป็นคนใจดีก็ให้ความช่วยเหลือในนักเรียนที่มาเรียนอยู่จีนหลายคนเนาะก็จะมีแบบพวกครูอาจารย์ก็จะมีให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนาะก็ประทับใจคือแบบประเทศจีนก็เจ้าแบบพัฒนาไว้หลายหลีคือแบบปีที่น้องมานี่มันก็ยังแบบประเทศจีนก็ยังถือว่ากําลังเป็นประเทศที่แบบกําลังพัฒนาเทื่อละขั้นแต่ว่าผ่านเวลาผ่านไปปีนึงหรือ2ปีสิก็จะได้เห็นแบบเห็นได้เลยว่าประเทศจีนแบบพัฒนาแบบยังไวหลีด้วย
1: จังซั่นเฮาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเนี่ยเฮาใช้จังได๋เพื่อดูแลบึงแยงสุขภาพตนเอง
2: โดยก็การใช้ชีวิตอยู่จีนนี่ก็แบบอย่างแรกก็คืออยู่จีนก็ความปลอดภัยก็ถือว่าดีหลายเนาะก็ไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายกับบ่ค่อยมีแบบปัญหาอย่างหลายล่ะอาจารย์ที่แบบว่าสอนก็สลายให้แบบเฮ็ดเวียกบ้านหลายๆบ่แล้วก็โดยเป็นละก็จะแบบเฮ็ดให้เฮาแบบว่าจะมีในการฝึกเว้าภาษาบ่อย่างกับคนนักเรียนคนจีนก็มีเจ้า
1: แล้วข้อยุ่งยากที่เฮาได้พบระยะที่เฮาดำรงชีวิตหรือว่าเรียนอยู่จีนนี่เฮามีข้อยุ่งยากหยังบ
2: ่ข้อยุ่งยากก็คือแบบคือสิแม่นตอนที่มาทําอีทเนาะก็คือแบบเว้าภาษาจีนบ่ได้ล่ะมาทําอีทก็บ่ฮู้ว่าสิติดต่อหาทางบ้านจังได๋เนาะก็อาจารย์เพิ่นก็ได้พาเฮาไปแบบว่าไปซื้อแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ปอที่เฮ็ดให้เฮาติดต่อกับพ่อแม่ที่อยู่ทางลาวได้สะดวกสบายหลายอย่างด้วย
1: แล้วเรื่องอาหารการกินต่างๆดิเฮาเฮ็ดจังได๋กินแนวใด
2: ห้องเรียนในห้องเรียนเพิ่นก็จะมีห้องอาหารที่เปิดสําหรับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนเนาะแล้วก็จะมีร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ว่าขายของไส้บ่เพิ่นก็บ่ให้ขาดเนาะก็จะมีของกินบ่ก็อันนี้เพิ่นก็บ่ให้ขาดคือกันก็อยู่จีนคือแบบอย่างนึงก็คือแบบเฮาสามารถซื้อออนไลน์ได้อันนี้ก็สะดวกสบายหลายเจ้าก็ส่วนหลายก็นักเรียนหลายคนก็จะสั่งออนไลน์เจ้า
1: ทางสถานทูตลาวนี่เพิ่นได้ให้การบึงแยงช่วยเหลือนักศึกษาลาวที่บ่ได้กับประเทศลาวคือได้บ่ผ่านมา
2: โดยเพิ่นก็แบบใส่ใจเบิ่งแยงนักเรียนนักศึกษาลาวก็เพิ่นก็มีถามคร่าวๆตลอดว่านักเรียนลาวอยู่นครหลวงปักกิ่งนี่จักคนเพิ่นก็จะมีติดตามข่าวตลอดแล้วก็เบิ่งแยงแล้วก็แบบว่าติดตามตลอดด้วย
1: ห้องเรียนที่น้องเรียนนี่มันชื่อหยังก็ชื่อห้องเรียนหยังละตั้งอยู่ไส
2: ห้องเรียนน้องมันจะตั้งอยู่ในเขตใจกลางของนครหลวงปักกิ่งเนาะก็เป็นห้องเรียนที่ว่าห้องเรียนการค้าระหว่างประเทศซื้อเป็นภาษาจีนมันตุยว่าจริงจีเมาอีตาชื่อจะตั้งอยู่เฉาหยางชื่อ
1: มีนักศึกษาลาวน้อยหลายสําใดที่มาศึกษาอยู
2: ่ห้องเรียนน้องหั่นมีสิมีวิแบงแบบว่ามีนักเรียนที่มาเรียนภาษาเนาะแล้วก็สิมีแบบปริญญาตรีบ่แล้วก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็มีหลายรวมๆกันสิแม่นประมาณ100ปลายกว่าคนจ้า
1: แล้วตามสังเกตเบิ่งนักศึกษาลาวที่เฮียนนํากันอยู่หั่นได้ฮู้จักกันหรือว่าได้ช่วยเหลือเบิ่งแยงกันแนวใดบ่
2: คือโรงเรียนเฮาแบบจะแบ่งแบบว่าจะมีแบบหัวหน้านักศึกษาเนาะเพิ่นก็จะแบบเบิ่งแยงแล้วก็แต่ละเดือนก็สิมีแบบประชุมบ่แล้วก็จะแบบแนะนําให้ฮู้จักแต่ละคนที่ว่าเฮียนอยู่ในหั่นเจ้าเฮียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเจ้าก็จะมีความช่วยเหลือแบบสมมุติผู้ใดเจ็บไข้บ่ก็สิก็สิแจ้งในกลุ่มก็ทุกคนก็ฮู้แล้วก็จะแบบให้ความช่วยเหลือพาไปโรงหมอบ่สิเจ้าแบบเรื่องเรียนก็ได้ก็คือกันก็มีปัญหาหยังก็ถามกันในกลุ่มเนาะกับผู้ใดก็ซอยได้ก็ซอยเจ้า
1: เจ้าๆมาเว้าเรื่องการเรียนของน้องเนาะตอนน้องเรียนปริญญาตรีน้องเรียนเกี่ยวกับหยังแล้วขึ้นมาเรียนปริญญาโท หาก็จบไปนี่แม่นเฮียนเกี่ยวลงเลิกกับหยัง
2: น้องตอนเฮียนปริญญาตรีกะเฮียนในสายอ่ะการค้าสากลเนาะนะในปริญญาโทกะน้องก็ได้สืบต่อเฮียนในสายนี้เจ้าก็ลงเลิกการค้าสากลคือกันเจ้า
1: โยงเฮียนนี่แม่นได้อำนวยความสะดวกทางด้านการเฮียนให้เฮาหน่อยดีหลายซำใดบ่
2: ห้องเฮียนแบบอำนวยความสะดวกหลายในการเฮียนก็คือแบบห้องเฮียนบ่อาจารย์กะเพิ่นก็จะจัดให้แบบนักเฮียนคนต่างประเทศโดยเฉพาะแล้วก็จะแบ่งเวลาแบบว่าแต่ละมื้อก็บ่ให้นักเรียนแบบเรียนหลายปานใดเพราะว่าก็แบบย้านแบบเฮาแบบเรียนนักเกินไปบ่สิเนาะอาจารย์มันก็แบบเบิ่งแย้งแบบได้ดีหลายเจ้า
1: เฮาสังเกตว่าคนจีนกับการเรียนรู้เขาเจ้านี่เขาเจ้าจริงจังกับการเรียนแนวใดบ่ตามที่น้องเห็นระยะผ่านมา
2: โอ้ถือว่าคนจีนเรียนนักอีหลีเนาะก็ตามที่น้องรู้นี่มันคนจีนแบบจะเฮียนนักอีหลีคือแบบแต่ละมื้อนี่คือแบบจะตื่นแต่เช้าแล้วก็เฮียนฮอดแรงเลยแบบจะเห็นกับเจ้าแบบอันนั่งเฮียนอยู่หอสมุดเนาะก็ตั้งแบบตอนเช้าฮอดแบบตอนแรงเลย
1: เฮียนเป็นเฮียนตั้งใจเฮียนแท้ๆเนาะแสดงว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดอยู่นี่เฮาก็สามารถถอดถอนเอามาเป็นบทเรียนในการเฮียนรู้ในการใช้ชีวิตในการขึ้นห้องเรียนได้คือกันแม่นบ่
2: โดยก็เพราะว่าเฮาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนาะก็ส่วนหลายก็สิแม่นคนจีนเนาะก็เห็นกับเจ้าแบบบางวิชาก็สิได้ไปเรียนนําคนจีนคือกันก็เห็นกับเจ้าเฮ็ดจังซั่นเฮาก็สิได้เฮ็ดนํากับเจ้าก็คือแบบเขาเจ้าก็ถอดถอนให้เฮาหั่นน่ะเจ้าน
1: อกจากเฮาเรียนรู้เอาความรู้ต่างๆจากนําครูอาจารย์แล้วคิดว่าเพื่อนคนจีนซอยให้เฮาได้ฮู้หลายขึ้นเติมอีกบ่หรือว่าจังได
2: ๋หมู่คนจีนอาจจะซอยได้แบบว่าบางเทื่อเนาะเฮาบ่กล้าถามอาจารย์ในปัญหาเรื่องเฮียนบ่หรือว่าบ่กล้าแบบติดต่อหาอาจารย์บ่แต่เฮาก็สามารถถามหมู่คนจีนได้เขาเจ้าก็ซอยได้เพราะว่าหมู่คนจีนแบบเขาเจ้าก็แบบเห็นเฮาแบบเป็นคนต่างประเทศเนาะแบบว่าขอความช่วยเหลืออย่างเขาเจ้าก็ซอยเฮาได้ด้วย
1: ผ่านมาเคยแนะนําให้ผู้อาจารย์หรือคนจีนฮู้จักบ่ว่าเฮาเป็นคนลาวแล้วเฮาก็ได้แนะนําประเทศเฮาหรือว่าให้ฮู้จักวัฒนธรรมฮู้จักภาษาของเฮาให้กับคนจีนหรือหมู่คนต่างประเทศที่ได้เรียนนํากันฮู้จักกับภาษาหรือวัฒนธรรมมีกองประเพณีของเรา
2: โดยก็ได้แนะนําเนาะก็ได้ว่าได้ยินว่าเออเจ้าเป็นคนลาวอ่ะก็แบบดีใจว่าบางทีก็เจ้าก็เรียนภาษาลาวนําเฮาจักสองสามคําบ่เนาะก็เจ้าก็ว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่อ่อนนุ่มอ่อนหวานหลายแบบว่าคนลาวก็แบบใจดีแล้วก็มีวัฒนธรรมที่แบบสวยงามสิเนาะก็เจ้าก็ว่าเออมักแบบมักคนลาวมักนิสัยคนลาวแล้วก็อยากไปเที่ยวลาวเจ้า
1: ระยะที่เฮียนนี่น้องเองรักษาสุขภาพเอาไว้เพื่อบ่ให้มีผลสะท้อนต่อการเฮียน
2: สําหรับน้องแม่นโดยส่วนตัวจะเป็นคนแบบว่ามักออกกําลังกายอยู่แล้วเนาะก็คือแบบหลังจากที่แบบว่าเลิกเฮียนบ่จะไปฟิตเนสบ่หรือว่าไปออกกําลังกายหรือการแล่นบ่เจ้าก็สิเป็นแบบเฮ็ดแบบนี้เป็นประจําทุกมื้อที่แบบหลังจากเฮียนน้องคิดว่าแบบว่าคนนึงเนาะที่ว่าอยู่ไกลจากพ่อแม่ก็แบบควรจะรักษาตัวเองแบบว่าบ่ให้เจ็บไข้ได้เป็นแบบให้ก็จะเป็นห่วงแล้วอีกอย่างก็คันสมมุติเป็นไข้บ่เจ็บไข้ได้เป็นก็สิแบบเฮ็ดให้เฮาขาดในการเรียนอันนี้ก็สําคัญหลายเจ้า
1: ท่านผู้ฟังที่รักแพงก็คือได้ลมน้องสอนว่าการรักษาสุขภาพมันเป็นเรื่องที่ดีถ้ามื้อนี้เฮาเจ็บมื้ออื่นเฮาป่วยบ่ได้ขึ้นห้องเรียนอาทิตย์1 2อาทิตย์แน่นอนตัวนี้จะมีผลสะท้อนต่อการเรียนได้บ่
2: โดยอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการเรียนก็คือว่าเฮาจะเรียนบ่ทันมื้อบ่ล่ะก็แม่นอยู่ว่าเฮาขาดมื้อ1 2มื้อได้แต่ว่าเฮาจะแบบมันจะมีผลกระทบต่อการแบบเฮาต้องเฮียนนักกลมูบอสิเนาะแล้วบางทีแบบมีผลกระทบต่อสมมุติถึงมือเสียงบอเขาถ้าเขาเจ็บหนักเข้าไปบ่ได้สิเขาก็ต้องได้เลื่อนไปสิบางเทื่อมันก็มีผลกระทบหลายต่อการเฮียนเจ้า
1: ผ่านมาทางโฆษกเคยถามหลายๆคนถ้าเฮาเฮียนบ่ได้เฮาขอนโยบายแบบสินี่เพิ่นจะบ่มีได้ก็ได้บ่ได้คือบ่ได้อันนี้มันแม่นแนวใดกันแท
2: ้ก็คืออยู่จีนเนาะก็จะเด็ดขาดกับการเฮียนก็คือคันเราตั้งใจเฮียนดุมันในการเฮียนก็คือว่าคันสมมุติบ่ได้แท้ๆก็เจ้าก็สิซอยว่าในการสอนเพิ่มบ่หรือว่าจะมีแบบให้เจ้าแบบเพิ่มในการเฮียนหลายขึ้นบ่แต่ว่าคันบ่ได้อีหลีคันเจ้าแบบคือแบบบ่ขึ้นห้องเรียนบ่บ่ไปห้องเรียนบ่สิก็คือแบบเขาเจ้าก็สิบ่แบบก็คือถือว่าตัดเลยเจ้า
1: ตัดทั้งการเรียนตัดทั้งทุนแม่นบ
2: ่แม่น
1: โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเด้ท่านผู้ฟังตอนนี้เฮาพักอีกจักน้อยนึงฟังเพลงมวนๆจากทางอาจารย์

คนเราจะอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเฮียนศึกษาเหตุยากเหตุธุรกิจทั้งจะนักเมยบันไดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวนซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมามามาฮู้จักคนเราอยู่จีนในรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนกับ FM 93 MHz

0: ก็ล้มหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเฮียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการพัฒนาของจีนสอนก็แม่นเด็กหญิงคนหนึ่งจะมาใหญ่อยู่ประเทศจีนก็ว่าได้จากจบม.7แล้วมาเฮียนต่อปริญญาตรีแล้วก็ต่อปริญญาโทหาก็จบปริญญาโทไปวังหนึ่งนี้ฉะนั้นเขาจะมาลมกับสอนเติมว่าระยะผ่านมานี่สอนนอกจากว่าเห็นการพัฒนาของประเทศจีนแล้วตัวเองนี่ได้ไปเที่ยวและเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นจังใด
1: เคยไปเที่ยวหลายบอนเนาะในประเทศจีนก็เห็นว่าประเทศก็เจ้าพัฒนาหลายเนาะแล้วก็เห็นวัฒนธรรมของแต่ละแขวงก็แตกต่างกันไปแต่ว่าคนจีนก็เขาเจ้าเป็นคนแบบใจดีเนาะเวลาแบบเข้าไปเที่ยวแบบต่างแขวงบอนหรือว่าเข้าพบปัญหาอย่างแบบขอความช่วยเหลือนำกับเจ้าก็เจ้าก็จะช่วยเขาแบบเต็มที่เจ้า
0: สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละบอนนี้มีความสะอาดงามตาและเป็นที่ประทับใจแน่ใดบ
1: ่สะอาดหลายคือแบบประเทศจีนนี่ถือว่าแต่ละแขวงนี่แบบจะคงความสะอาดเนาะก็คือแบบในห้างบอหรือว่าในสวนสาธารณะก็จะสะอาดหลายอีกอย่างก็คือซีแมนแบบกับเจ้าแบบก็คือแบบระบบเนาะรักษาอนามัยบอเป็นปกติจ้าม
0: าประเทศจีนถามว่าไปซื้อปี้เข้าสมสถานที่ท่องเที่ยวหรือซื้ออาหารการกินแล้วต้องไปยืนต่อแถวเพื่อจ่ายอันนี้มันเป็นระเบียบบ่หรือว่าเป็นแนวใดกันแท
1: ้โดยอันนี้ถ้าสมมุติเราไปต่อแถวแล้วแบบเขาลัดไปสิก็สิเสียมารยาทหลายคืออยู่จีนก็เจ้าจะถือแบบว่าเขาเจ้าจะถือมารยาทเป็นต้นก็คือสมมุติขึ้นรถไฟฟ้าบ่สิก็ต้องต่อแถวเนาะเขาเจ้าลัดสิก็ถือว่าผิดกฎระเบียบบ่แล้วก็ไปซื้อเครื่องบ่สิก็ต้องต่อแถวเจ้า
0: อยู่ในรถไฟใต้ดินนี่ถ้าเห็นเด็กน้อยหรือเห็นผู้เฒ่าหรือเห็นแม่ม้าหรือเห็นคนเจ็บนี่เฮาต้องลุกให้เขาเจ้านางตัวนี้มันแม่นบ่
1: โดยอันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวเนาะก็คือแบบเจ้าเป็นผู้นึงที่แบบเป็นวัยรุ่นบ่แล้วก็เป็นสุขภาพก็แข็งแรงเนาะถ้าเจ้าเห็นผู้เฒ่าเด็กน้อยบ่หรือว่าคนถือพาสิเจ้าก็ต้องลุกให้กับเจ้านางสิ
0: ในน้ําที่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่นี่ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทการที่เฮาเอาใจใส่ต่อระเบียบบ้านเมืองของเจ้านี่ถ้าเฮ็ดผิดมันสิเป็นจังได
1: ๋น้องคิดว่าจําเป็นหลายเนาะก็คือว่าสมมุติเฮาอยู่ประเทศใดประเทศนึงก็สิเฮาก็ต้องรักษากฎระเบียบของประเทศนั้นเจ้าถ้าสมมุติว่าเฮ็ดผิดกฎระเบียบก็สิถูกตรงกับประเทศตัวเองบ่สิมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศเฮาบ่สิมันก็จะบ่ดีเจ้า
0: ในนั้นสิเป็นนักศึกษามาเรียนอยู่นี่ดนฝากอย่างถึงผู้ที่กำลังมีแผนจะมาเฮียนจีนควรเตรียมตัวแนวใด
1: ก่อนอื่นมันฝากถึงคนที่กำลังจะมาเฮียนจีนเนาะถ้ามาเฮียนจีนแล้วก็ต้องตั้งใจเฮียนบ่ว่าเจ้าสิเฮียนในสายใดแล้วก็ต้องแบบรักษากฎระเบียบของเฮียนให้ดีแล้วก็บ่ลงละเมิดกฎระเบียบของเฮียนแล้วก็ของประเทศจีนบ่สิก็คนที่กำลังจะจบก็ถือว่าก็ดีใจน้ำนองแบบว่ากลับไปสร้างพัฒนาประเทศลาวสิ
0: แสดงว่าน้องสอนมาถึงปัจจุบันนี้แม่นจบปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เตรียมรับใบประกาศจากโรงเรียนทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนก็แสดงความดีใจที่ประสบผลสำเร็จอีกบัตร91ในการใช้ชีวิต

0: ในฐานะที่เป็นนักศึกษาลาวที่ศึกษาอยู่ที่ปักกิ่งเมืองเอกแห่งสาธารณรัฐจีนก็ดีใจและในโอกาสสุดท้ายนี้น้องอยากฝากขอบใจผู้ให้ทุนและฝากความคิดฮอดคิดถึงถึงครอบครัวน้องคือแนวใด
1: ขอบใจเนาะรัฐบาลจีนที่ว่าให้ทุนน้องได้มีโอกาสมาเรียนที่นครหลวงปักกิ่งนี่ก็ขอบใจหลายๆคือเฮ็ดให้น้องได้ประสบผลสําเร็จในการเรียนก็คือปริญญาโทนี่เนาะแล้วก็ก็คิดฮอดแบบคนที่อยู่ทางบ้านกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หมู่เพื่อนหลายเจ้า
0: เจ้าเอารายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนขอบใจน้องหลายๆที่สละเวลาลมกับโพสกหลายสิ่งหลายอย่างที่ล้มกันมื้อนี้หวังว่าคงจะสร้างเป็นบทเรียนให้แก่มิตรรายการหลายๆคนที่มีแผนจะส่งลูกหลานมาเรียนควรจะปฏิบัติตัวแนวใดอยู่ที่ประเทศจีนมาแล้วควรตั้งใจเรียนแนวใดดีแท้มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนอยู่ที่ประเทศลาวแล้วมาเกี่ยมภาษาจีนอยู่ที่ประเทศจีนก็จะได้ดีขึ้นสิ่งสําคัญบ่มีไผซวยเฮาได้เพิ่นบอกมาจังซั่นนอกจากตัวเฮาช่วยตัวเฮาเอง

0: และอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะสอบหูวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนนะครับฟังวันนี้จะนำเสนอท่านมาหูเกี่ยวกับเส้นมีมีภาษาจีนเอื้อว่าเมียนแมนอาหารที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของจีนอิงตามการค้นพบของนักโบราณคดีในปัจจุบันได้พบมีถ้วยหนึ่งที่มีอายุ 4,000 ปีแล้วขณะที่อิงตามการบันทึกในเอกสารพบว่าประวัติศาสตร์ของมีก็มี 1,900 กว่าปีแล้วย้อนว่ามีกำเนิดมาแต่ปู่ฮานกานผ่านเวลาที่ยาวนานฉะนั้นประวัติศาสตร์และสูตรอาหารปรุงแต่งจากมีอยู่จีนจึงมีหลายแบบตามที่พอทราบในนี้มี500กว่าสนิดในนั้นสูตรการปรุงแต่งมีที่มีชื่อเสียงที่สุดรวมมีตันตันเมียนของแขวงเสฉวนมีซิ่นงัวของเมืองลานโจมีจ่าเจียงเมียนของปักกิ่งและมีเตาเสียวเมียนของแขวงซานซีและอื่นๆย้อนว่าการปรุงแต่งมีนี่สามารถเฮ็ดได้อย่างสะดวกสบายและว่องไวและในเวลากินก็แซ่บนัวสามารถย่อยได้ง่ายเส้นมีบ่เพียงแต่เป็นอาหารหลักเท่านั้นหากยังเป็นสิ่งเสริมขยายบทบาทที่สำคัญในวัฒนธรรมการกินของจีนอีกด้วยตัวอย่างในเวลาฉลองวันเกิดคนเกือบทุกคนมักกินมีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอายุยืนท่านฮู้บ่ว่าย้อนเหตุผลนั้นตามการเล่าขานกันว่าเจ้าสวิตฮ่านหูฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่นของจีนเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์มีเมื่อนึงพระองค์ได้ล้มกันกับเสนาบดีเกี่ยวกับเรื่องอายุยืนและอายุสั้นของมนุษย์เจ้าสวิตองค์นี้เว้าว่าหน้าของคนยิ่งเหงาเท่าใดคนผู้นั้นยิ่งจะสามารถมีอายุยืนเท่านั้นในเวลานั้นก็มีเสนาบดีที่ฉลาดผู้หนึ่งชื่อว่าตงฟางโฉหลังจากฟังคำเว้าของเจ้าสวิตแล้วก็หัวขึ้นอย่างแหงหลายคนล้วนแต่ฮู้สึกแปลกใจจึงถามแล้วว่าเป็นหยังเจ้าจึงหัวตรงฟังโสเว้าว่าในสมัยบูฮานเคยมีผู้อายุยืนยาวฮอด800ปีสั้นใบหน้าของเราจะยาวฮอดสำแดงจากนั้นคนทั้งหลายต่างก็เห็นว่าหน้ายาวบ่สามารถยั่งยืนความอายุยืนได้แต่สามารถใช้เป็นวิธีเปรียบเทียบได้เพราะตัวอักษรจีนเมียนนี้มีหลายความหมาย1คือหน้าและอีกความหมายหนึ่งคือมีดังนั้นคำว่าว่าหน้ายาวก็แม่นมียาวฉะนั้นคนจีนจึงมักใส่มีเส้นยาวมาอวยพรเพื่อให้อายุยืนและต่อมาได้กลายเป็นประเพณีการกินมีในการเฉลิมฉลองวันเกิดสิ่งถือเอิ้นว่ามีแห่งความอายุมันขวัญยืนประเพณีนี้ได้สืบทอดกันมาจวบเท่าทุกวันนี้ที่ท่านฟังจบแต่นั้นแม่นทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอท่านมาฮู้เกี่ยวกับเส้นมีมีประวัติยาวนาน 4,000 กว่าปีเปิ่นได้ค้นพบเนาะเอาละเวลาในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมาฮอดนี่หมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยผู้ที่เข้าร่วมรายการคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี้ขอลำลาบิดรายการไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดีใจเย็น

ข้าเจ้าแม่นนักศึกษาข้าเจ้าแม่นนักธุรกิจข้าเจ้าแม่นนักศิลปินข้าเจ้าแม่นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น. ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น. ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพ้งยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อใดที่มีการเหตุเวียกล่วงเวลาในตอนค่ำเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นได้ใช้บริการรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติคันหนึ่งกับเหือนปัจจุบันการโดยสารแบบนี้ได้กลายเป็นเรื่องปกติประจำวันในการออกเดินทางของสาวเมืองอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายคืนรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติได้แล่นส่วนสนกันไปมาอยู่เขตนิคมอัศริยะเหือสำรวจอัตโนมัติที่บ่มีคนขับแล่นผ่านขึ้นน้ำแม่น้ำยางสีเกียงตรอนบ่มีคนขับบินอยู่ถึงอากาศเพื่อกวาดกาตาคายไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าในซุ้มปีผ่านมาเทคโนโลยีบ่มีคนขับความได้รับการนำใช้ในกรณีต่างๆนับมือนับหลายในแผนที่อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นมาตรการเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองจุดทดลองนำใส่อุปกรณ์ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รับการเผยแพร่ในเดือนกันยาปีผ่านมานี่แม้นเอกสารระเบียบการบริหารสภาพทำอิฐระดับท้องถิ่นของนครอู่ฮั่นที่กำหนดต่ออุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นเขตหมายแสดงให้เห็นว่าสภาพการทดลองการหันเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าที่นครอู่ฮั่นได้ขยายจากรถโดยสารเป็นต้นต่อความไปเทิงคงเขตอุปกรณ์การขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติการลงทุนอย่างมหาศาลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุ้มการประสานงานที่เพิ่มใหม่ส่วนคุณค่าพัฒนาที่ย่ายมาจากต่างประเทศอย่างโตเนืองวิสาหกิจต่างๆในตองโซอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้ซวยสุญูนครอู่ฮั่นในการพัฒนาเป็นส่วนกำลังการผลิตในคุณภาพไม้ทั่วประเทศรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนในเมื่อนี้ปวดสวรรค์จะพาทานไปซอกคู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งอัศริยะที่นครอู่ฮั่นของจีน

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่เคารพรถเมล์ขนส่งที่บ่มีคนขับชนส่วนแล่นตามท้องถนนอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นยังคล่องแคล่วตลอด24ชั่วโมงประสิทธิภาพการขนส่งของมันสูงกว่ารถเมล์ทั่วไป12ส่วนร้อยเท่าเฉินเจียที่มีครอบครัวอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครอู่ฮั่นว่าว่าเมื่อได้นั่งรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติข้างถังอิฐเบื้องต้นรู้สึกแปลกประหลาดทั้งเค็งตึงหน่อยนึงแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นทางเลือกทำอิฐของข้าพเจ้าในการออกเดินทางรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติบ่เพียงแต่สามารถจำแนกไฟเขียวไฟแดงได้อย่างแม่นยำเท่านั้นเมื่อพบคนสัญจรไปมายังหู้ลดพรความไว้การเดินทางก่อนสาวแมทเพื่อหลีกทางให้คนยังผ่านไปก่อนการออกเดินทางแบบนี้เห็นให้หู้ซึกสะดวกสบายและปลอดภัยดีอีกด้านหนึ่งอยู่ถึงหน้าน้ำแม่น้ำยางสิเกียงเหื่อบ่มีคนขับล้ำหนึ่งกำลังคอยๆแล่นลอดผ่านขวานใหญ่ถึงแม่น้ำดังกล่าวการเก็บกำตัวเลขข้อมูลการกวดกาสภาพของขวาการสำรวจซองทั้งแล่นเหื่อและอื่นๆเหื่อแล่นทำแม่น้ำเพียงข้างเดียวตัวเลขข้อมูลนับเป็นห้อยกลุ่มก็ได้อัปโหลดเข้าในระบบเดินเหื่ออัศริยะโดยอัตโนมัติเหื่อแล่นตามทางน้ำอย่างอัตโนมัติโดยอาศัยระบบควบคุมอัศริยะมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงอุปสรรคแบบสามารถปรับตัวได้เขาเที่ยวฟังแบบอัศริยะและอื่นๆทานเฉาชื่อเหวยสมาชิกคณะนักวิจัยหลังปริญญาเอกอู่ฮั่นที่ค้นคว้าระบบการควบคุมการเดินเหื้อแบบอัศริยะและปลอดภัยว่าว่าเครือข่ายการขนส่งตามแม่น้ำยางสีเกียงของเหื้อบ่มีคนขับพร้อมแบ่งหูแบ่งหางขึ้นการคุ้มครองแบบอัศริยะและละเอียดอ่อนได้ปูทางให้แก่การขนส่งตามแม่น้ำยางสีเกียงในคุ้มเขตการจราจรสินค้าเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก็กำลังแรงพัฒนาไว้ขึ้นเส้นเดียวกันอยู่ถนนในเขตนิคมทิวนอกโครงงานของบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศริยะจีจิงจำกัดที่นครอู่ฮั่นรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือ LC พร้อมแลนอยู่ทั้งถนนที่ขดเลี้ยวในเขตนิคมเป็นคันๆเพื่อทำการทดสอบก่อนออกจากโครงงานท่านหลี่หมิงเจ๋อพนักงานบริษัทอัศริยะจีจิงแนะนำให้คู่ว่าอยู่ทั้งรถเหล่านั้นได้ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอันบ่เพียงแต่สามารถเป็นเจ้าการหลีกเลี่ยงอุปสรรควางแผนเดินทางและการแล่นรถในยามกลางคืนเท่านั้นหากยังมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญหลายรายการอีกด้วยเช่นการควบคุมอุณหภูมิแบบอัศริยะสากโมไฟหรือแบตเตอรี่เทื่อหนึ่งสามารถแล่นได้และหยาดโดนพิเศษและอื่นๆปัจจุบันไปจองเสื้อรถขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้จัดเฮียงกันฮอดท้ายปีแล้วในคงเขตการเป็นอากาศดำนครอู่ฮั่นกับบ่ย้อมหลาหลังเดือนพฤศจิกปี2024เส้นทางทดลองการเปลี่ยนอากาศดำทั้งการค่า18เส้นได้รับการอนุญาตยังเป็นทางการจากนครอู่ฮั่นฮอดต้นปี2025เส้นทางทดลองการเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็น24เส้นในนั้นเส้นทางการเปลี่ยนอากาศดำปันทุกคนมี8เส้นเส้นทางการเปลี่ยนสำหรับเหือบินบ่มีคนขับมี16เส้นความเอาสภาพการน้ำใส3อย่างคือการขนส่งในระยะสั้นการส้มเทียวถัดจากอากาศและการส่งสินค้าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้แก่เป็นหนึ่งในตัวเมืองที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในทั่วประเทศจีนนักข่าวได้กวาดเบิ่งแล้วพบว่านครอู่ฮั่นได้เป็นผู้นำในการวางมาตรการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากได้เป็นผู้ดำเนินกรมูในทั่วประเทศในหลายด้านเช่นออกไปอนุญาตทดลองการนำใส่เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติไปทำอิฐของทั่วประเทศออกแบบสำหรับกอนมูในการก่อสร้างเครือข่ายเส้นทางเสื่อมจอดอัศริยะเป็นตัวเมืองทำอิฐในการเปิดนำใส่เส้นทางทดลองอยู่เขตใจกลางเมืองเป็นผู้ให้บริการรถบ่มีคนขับเสื่อมจอดการเคลื่อนลงเหือบินอยู่สนามบินและอื่นๆ

ด้วยการบังคับใช้ระเบียบการระดับท้องถิ่นสำหรับต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นวิธีการคุ้มครองจุดถอดร้องการนำใช้อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติทางการค้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นกฎระเบียบส่งเสริมการพัฒนาลดเสื่อมต่ออัศรินยะนครอู่ฮั่นและอื่นเหตุให้การสนับสนุนและคำแนะนำสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้รับการเสริมขยายในขณะที่การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างความเป็นระเบียบของตลาดยังได้รับประกันความปลอดภัยอย่างจะแจ้งจากรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติหอดเหือบ่มีคนขับและเหือบินที่บินอากาศต่ำนครอู่ฮั่นกำลังสร้างระบบคมนาคมอัศรินยะที่ประยุกต์ใช้อย่างเสื่อมยงเข้ากันระหว่างรถเหือและเหือบินอากาศต่ำและกำลังเป็นรูปแบบทางเขินเหตุให้รูปแบบการออกเดินทางแบบอัศรินยะในอนาคตได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างแท้จริง

วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบรวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz

านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการได้พาท่านไปซอกคู่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศรินยะของนครอู่ฮั่นเคียงคู่กับเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการขยายบรรยกไส้ทางการค่าในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแมนรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้หับการเล็งละน้ำไส้ยูนิคอร์นอู่ฮั่นเหตุให้อุตสาหกรรมการขนส่งอัศรินยะได้ดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นถือเอื้อนว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ผันเปลี่ยนจากเขตธุรกิจซิลิคอนใน6เดือนต้นปี2025เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้มีโครงการดึงดูดนักธุรกิจเข้ามาลงทุน52โครงการในนั้นมี23โครงการกลายเป็นโครงการต้องโสครบวงจรอุตสาหกรรมรถความเอาการผลิตรถสินส่วนรถที่มีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญเทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบอัศรินยะการบริการหลังการขายและอื่นๆวันที่18ตุลาปี2025โครงงานใหม่ที่นครอู่ฮั่นของกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเส้นส่วนรถรายใหญ่ระดับโลกเริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นนี่แม้นโครงการใหญ่อันดับ3ที่กลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ลงทุนพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นซึ่งห้องจากโครงการผลิตธงล้มนิรภัยที่ใหญ่กว่ามูอยู่อาซีและโครงการส่วนค้นคว้าของกลุ่มบริษัทดังกล่าวนับแต่เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นเมื่อปี2011เป็นต้นมากลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ได้ลงทุนยูนิคอร์นอู่ฮั่นเพิ่มเติมหลายเทื่อน้ำไส้ขบวนการใหม่เทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างประหยัดยั่งทานวังรุ่นหยีหองประธานคณะบริหารกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG ทั้งเป็นผู้บริหารส่วนประจำจีนและผู้บริหารสูงสุดประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกของกลุ่มบริษัทดังกล่าวกล่าวว่าเขตธุรกิจรถยนต์จีนมีต้องโศกอุตสาหกรรมและต้องโศกการสนองอย่างสมบูรณ์ซึ่งได้สนองพลังขับเคลื่อนอันแข็งแรงให้แก่วิสาหกิจอู่ฮั่นในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงกลุ่มบริษัท ZF Friedrichshafen AG จะสืบดอลงเหลิกประสานงานทางด้านยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องนำไส้ขบวนการล้ำสมัยและปฏิสังใหม่ด้านเทคโนโลยีช่วยสุขยุ่ยให้เทคโนโลยีหามโลกอัศรินยะของการผลิตแบบอัศรินยะอู่ฮั่นก้าวไปสู่ระดับโลกในขุงเขตปัญญาประดิษฐ์บริษัท iFlyter หุ้นส่วนจำกัดได้เข้าประจำเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยลงทุนหาตื้อหยวนสั่งตั้งสำนักงานใหญ่ประจำเขตภาคกลางจีนส่วนเล็งพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และสถาบันค้นคว้าปัญญาประดิษฐ์ภาคกลางจีนท่านเหลียวชิงเฟิงประธานบริษัท iFlyter หุ้นส่วนจำกัดกาวานับแต่ปี2018เป็นต้นมาบริษัทตนได้ความมือกับกลุ่มบริษัทมอเตอร์ตงเฟิงหุ้นส่วนจำกัดโดยสองฝ่ายควบกันสั่งตั้งห้องทดลองควบการปฏิสังไมอุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศรินยะอู่ฮั่นพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆเช่นการหับคู่ควบกันที่ผสมประสานระบางรถถนนคลาวการขับขี่อัศรินยะแบบครบวงจรระบบปัญญาประดิษฐ์แบบฝังอยู่ในรถยนต์และอื่นเพื่อสุขยู่ให้อุตสาหกรรมรถเสื่อมต่ออัศรินยะได้รับการพัฒนาอย่างวองไวตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าขนาดอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นครอู่ฮั่นในปี2024ได้ลื่นไก่70ตื้อหยวนในรอบ3ปีผ่านมาเฉลี่ยต่อปีแล้วได้เติบโตหลายกว่า40ส่วนห้อยมีวิสาหกิจ 1,300 กว่าแห่งกวมเอาทั่วต้องโศกอุตสาหกรรมแต่ระดับเพื่อนฐานตลอดฮอดระดับปัญญุกไซเดือนมิถุนาปี2025ในกล่องประสุมส่งเสริมการลงทุนยูนิคอร์นอู่ฮั่น2025ภายใต้หัวข้อว่าลงทุนยูนิคอร์นอู่ฮั่นได้หับผลประโยชน์ควบกันในอนาคตฝ่ายต่างๆได้เซ็นสัญญาพัฒนาโครงการสำคัญ148โครงการถือในสัญญามีถึง98ตื้อ490ล้านหยวนและส่วนหลายเป็นโครงการอุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในกล่องประสุมดังกล่าวทานใต้ไวหมินประธานบริษัทเวลีซิลิคอนไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซี่ยงไฮ้จำกัดกล่าวว่า
ปี2014ทีมงานจากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นได้สั่งตั้งบริษัทหวานหยี่จื้อชิงอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นโดยสุ่มใส่การค้นคว้าพัฒนาระบบการประมวลผลล่วงหน้าสำหรับการขับขี่อัตโนมัติทั้งว่าบริษัทดังกล่าวบ่มีธุรกิจด้านการผลิตซิปแต่บทเรียนจากการปฏิบัติตัวจริงของเขาที่พิจารณาจากความต้องการของโรงงานผลิตรถได้เหตุให้วิสาหกิจแห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษในตลาดซิปสำหรับรถยนต์ท่านหวังเจิ้นเลขาหน่วยผักขององค์การส่งเสริมการลงทุนนครอู่ฮั่นกล่าวว่าแนวทางการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมยังเป็นระบบแบบนี้ได้ดึงดูดวิสาหกิจต่างๆเข้ามาลงทุนพัฒนาธุรกิจอยู่นครอู่ฮั่นนับเมื่อนับหลายขึ้นท่านหวังเจิ้นยังแนะนำให้คู่เติมว่าวิสาหกิจถึงต่างประเทศที่มาสั่งตั้งขึ้นใหม่อยู่นครอู่ฮั่นในปี2024มี407แห่งเพิ่มขึ้น 7.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2023ในหาห้อยอันดับสุดยอดวิสาหกิจระดับโลกมี310แห่งมาลงทุนอยู่นครอู่ฮั่นในด้านยอดมูลค่าการลงทุนตัวจริงของต่างประเทศนครอู่ฮั่นของอันดับหนึ่งยังหมั่นเทียงในบรรดาตัวเมืองทั้งภาคกลางของจีน

จีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลจากเหนือถึงใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกมีความแตกต่างกันหลายด้านเช่นดินฟ้าอากาศวัฒนธรรมสังคมอีกของประเพณีอาหารการกินการนุ่งถึงภาษาปากเบ้าและนี่เป็นต้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่คือกันนั่นก็คือการพัฒนาไปเคียงคู่กันทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังติดตามหักฟังอยู่นี่เป็นรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการพาท่านไปหักผู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งอัศรินยะของนครอู่ฮั่นปัจจุบันนครอู่ฮั่นกำลังนำใช้มาตรการส่งเสริมตองโซการปฏิสังไมและตองโซอุตสาหกรรมไปควบคู่กันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่ดีเป็นอันดับหนึ่งที่หันเป็นตลาดเยึดมันตามกฎหมายและหันเป็นสากลพัฒนาวิในการดึงดูดนักธุรกิจมาลงทุนโดยบินอ้อมการสร้างเป็นดองโซและการลงทุนเฉพาะเป้าหมายสุญญูให้อุตสาหกรรมที่มีท่าแห้งเช่นคอมมอนออฟโตอิเล็กทรอนิกส์พลังงานใหม่ลดเสื่อมตัวอัศรินยาและอื่นๆได้รับการพัฒนาเป็นดองโซและเป็นกลุ่มนับแต่เดือนมังกร5เดือนมิถุนายนปี2025ทัวร์นครอู่ฮั่นปฏิบัติโครงการที่ลงทุน100ล้านหยวนขึ้นไปมี 3,118 โครงการและลงทุน1ตื้อหยวนขึ้นไปมี 1,069 โครงการจังว่าการเติบโตของการลงทุนด้านทรัพย์สินของทีเป็นอันดับที่4ใน15ตัวเมืองที่ห้องจากแขวงเคียงคู่กับเทินและวิสาหกิจน้ำหนาคะแนนการในตองโซอุตสาหกรรมได้ไหลเข้ามาเหตุให้นครอู่ฮั่นที่ซากว่าผู้อื่นครึ่งจังหวะตั้งแต่ระยะต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์เอเลติลี่มีความตั้งใจจะพัฒนาให้ไวกว่าผู้อื่นครึ่งจังหวะในคงเขตอัศรินยะและการเสื่อมโตกับเครือข่ายสำหรับรถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติต้องมีเส้นทางอัศรินยะเป็นสิ่งคำสูปี2019เขตสาธิตการทดสอบรถเสื่อมตัวอัศรินยะแห่งชาติที่อู่ฮั่นได้สั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลีจื้อสิงจำกัดที่พัฒนาการเสื่อมตัวและประสานงานความกันระหว่างยานพาหนะระบบถนนเป็นธุรกิจหลักได้เข้าร่วมการก่อสร้างเขตสาธิตดังกล่าวอย่างหลักเซิงโดยรับผิดชอบการสร้างอุปกรณ์สื่อสารสำหรับยานพาหนะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและวิธีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องท่านโชจื้อจุนประธานบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อชิงจำกัดกาวาการสร้างเส้นทางอัศรินยะที่มีความยาว106กิโลเมตรและให้กลายเป็นเครือข่ายหับผู้ที่ประกอบด้วยกล้องวงจรปิดอัศรินยะ 1,800 กว่าอันรดาร์เคลื่อนมิลลิเมตรรดาร์เลเซอร์อุปกรณ์วัดแทกอุดุนิยมและสภาพแวดล้อมเส้นทางได้กลายเป็นแบบจำลองของมวลข่าวสารดัวเมืองที่มีความแม่นยำสูงที่ปกคลุมทั่วเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นในเนื้อที่กว้าง160กิโลตาแมตรท่านโชจื้อจุนเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังพัฒนาไปใน3ท่าเอียงใหญ่คือการหันมาใช้ระบบไฟฟ้าแมนพื้นฐานการหันเป็นอัศรินยะแมนจิตวิญญาณและการดำเนินธุรกิจแบบดิจิตอลเป็นผลได้หับสุดท้ายท่านเชียวจื้อจุนกาวาเมื่อพลังประมวลผลกลายเป็นแห่งมาใหญ่รถจะบ่เป็นเพียงยานพาหนะเท่านั้นหากยังกลายเป็นดังคนขับขี่ที่สามารถเฮ็ดเวียกอย่างอิสระได้ขณะที่ท่านจางหยู่เวยกรรมการคณะกรรมการเฮ็ดเวียกของพรรคของห้องการคุ้มครองจุนซานซินเฉิงเขตพัฒนาเศรษฐกิจอู่ฮั่นได้รายงานให้ฮู้ว่าปัจจุบันนครอู่ฮั่นได้เปิดน้ำใส้เส้นทางทดสอบรถเสื่อมตัวอัศรินยะหลายกว่า 3,829 กิโลเมตรกวมเอาเนื้อที่กว้างประมาณ 3,000 กิโลตาแมตรและมีประชากร 7 ล้าน 7 แสนคนกลายเป็นตัวเมืองที่สร้างเขตทดสอบเทคโนโลยีการขับขี่แบบอัตโนมัติที่กว้างขวางที่สุดในทั่วประเทศจีนเพื่อเล็งใส่เป้าหมายตัวเมืองอันดับหนึ่งในด้านการขับขี่แบบอัตโนมัตินครอู่ฮั่นได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถเสื่อมตัวอัศรินยะอย่างประหยัดยั่งวิสาหกิจสั้นน้ำในอุตสาหกรรมเช่นบริษัทฮวาเวย์บริษัทไปตู้บริษัทเทสลาและอื่นๆต่างก็ได้สั่งตั้งส่วนค้นคว้าพัฒนาอยู่นครอู่ฮั่นส่วนบริษัทท่องเที่ยวอู่ฮั่นเช่นบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหวาลี่จื้อชิงบริษัทเทคโนโลยีอัศรินยะจีมู่จำกัดและบริษัทหวานหยู่จื้อชิงก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างว่องไว

จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ภูจิ่วขวาภูจิ่วขวาตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของแขวงอังคุยเป็นหนึ่งในภูใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธซีนวยของจีนในนามมโยดว่าเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธรรมิตรอยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูจิ่วขวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสบันหรือเทียนไถเฟิงจอมภูดอกบัวหรือเหลียงฟ้าเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภูสิบเจ้าชีวิตหรือสิหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภูสิบเจ้าชีวิตซูมจากระดับหนาน้ำทะเล 1,341 เมตรเมนบอนสูงสุดของภูจิ่วขวาอากาศของภูจิ่วขวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งผสมประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีในนามมโยดว่าเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูจิ่วขวามี82วัดเช่นวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอันยูห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เมนบอนซักซิดสำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดลักของภูจิ่วขวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคัมภีร์หลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายได้สะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิทธิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอันยูห้อยปีวังอันยูห้อยปีหรือไผ่ซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดมื่นปีหรือบ้านเหนียนซือเมนสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเสียในเวลาพระอาจารย์อูเสียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วขวานั้นมีอายุ26ปีและกินแต่หมากไม้ป่าและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้นั่งห้อย26ปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูเสียอยู่ทั้งภูจิ่วขวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูจิ่วขวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วขวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่เน่าคนทั้งหลายจึงเห็นว่าพันเมนพระโพธิสัตว์สิทธิกาบากับซาดมาเกิดแต่นั้นมาผู้จิ่วขวาจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิทธิกาบา

朱元璋皇帝皇上当腊肉翁名。ในท้ายราชวงศ์หยวนผู้ปกครองบ่มีความสามารถเศรษฐกิจสังคมพัฒนาซักซ่าจนกระทั่งถอยหลังแม่น้ำเหลืองเกิดน้ำท่วมหลายเทื่อทั้งหมดเหล่านี้เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรเกือบดำลงชีวิตบ่รอดฉะนั้นในกลางศตวรรษที่14ได้เกิดการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของชาวเกษตรกรอย่างขนาดใหญ่จู่หยวนจังมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1328หาปี1398ได้เป็นหัวหน้าผู้หนึ่งของกองทหารชาวเกษตรกรที่ลุกฮือขึ้นต่อสู้ในท้ายราชวงศ์หยวนเพิ่นกำเนิดอยู่ครอบครัวชาวเกษตรกรที่ทุกข์ยากที่หาวโจวคือเมืองเฟิ่งหยางแขวงอันหวยในปัจจุบันปี1352กัวจื่อซิงนำพาชาวเกษตรกรลุกฮือขึ้นอยู่หาวโจวจู่หยวนจังจึงได้เข้าร่วมกองทหารชาวเกษตรกรดังกล่าวย้อนจูหยวนจางต่อสู่อย่างกล้าหาญทั้งมีความเกียงกล้าสามารถบดลก็ได้ถูกกัวจื่อซิงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำคัญหลังจากกัวจื่อซิงเสียชีวิตแล้วจูหยวนจางกลายเป็นหัวหน้าของกองทหารนี้เดือนมีนาปี1356จูหยวนจางนำพากองทหารบุกโจมตียึดเอาจีชิงคือเมืองหนานกิงในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเมืองว่ายิ่งเทียนต่อมาจู่หยวนจางได้รับเอาข้อเสนอของเสนาธิการสมัครรับเอาผู้มีความสามารถย่างหลวงหลายจากทั่วประเทศพร้อมกันนั้นก็ถือยิ่งเทียนเป็นฐานที่มั่นโดยใช้ยุทโธบายที่ง่ายก่อนยากหลังจู่หยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารราชวงศ์หยวนที่อยู่อ้อมข้างเถือละเก้าเวลานี้กองทหารลุกฮือขึ้นกองอื่นๆก็ได้ยึดครองท้องถิ่นต่างๆยกตัวขึ้นเป็นผู้ปกครองปี1364จู่หยวนจางได้ดับศูนย์กองทหารของเฉินหยู่เลี่ยงซึ่งเป็นศัตรูกำลังใหญ่ที่สุดแต่นั้นมากองทหารกองอื่นๆก็ได้ถูกจู่หยวนจางดับศูนย์ตามลำดับปี1368จู่หยวนจางตั้งตนเป็นฮ่องเต้อยู่ยิ่งเทียนตั้งซื้อราชวงศ์วาหมิงจู่หยวนจางก็แมนฮ่องเต้ท่ายจู่ในฤดูใบไม้ล้นปีเดียวกันกองทหารราชวงศ์หมิงยึดเอาต้าตูราชสถานีของราชวงศ์หยวนเฮ็ดให้การปกครองของราชวงศ์หยวนสิ้นสุดลงแต่นั้นมาจู่หยวนจางได้ใช้เวลาอีกเกือบ20ปีจึงสำเร็จภารกิจท่อนหวมประเทศจีนจู่หยวนจางว่าว่าประเทศหาก็มีเสถียรภาพคือนกน้อยหาก็ออกจากหังลูกเอาขนมันบ่ได้ต้องดูแลให้ดีๆพระองค์เอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมสั่งให้สาวกสิกรที่หนีออกจากบ้านเกิดในปางสงครามนั้นกลับคืนไปเฮ็ดให้ไถนาส่งเสริมให้ข้าเจ้าซับสาวนาใหม่ส่งเสริมให้ปลูกฝ้ายมอนต้นปานและพืชเศรษฐกิจอื่นๆยกเว้นอากรให้ข้าเจ้า3ปีทอดปี1393เมื่อที่ดินปลูกฝังในทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสีเทาของท้ายราชวงศ์หยวนพระองค์ได้ฟื้นฟูเสรีภาพของสร้างหัตถกรรมทรงอยู่การพัฒนาหัตถกรรมพระองค์ยังเอาใจใส่น้ำชลประทานหลังจากสร้างตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาแล้วได้สร้างโครงการชลประทานหลายโครงการมาตรการเหล่านี้ได้สร้างเงื่อนไขที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั่วประเทศเติมอีกฮ่องเต้ท้ายจู่ของราชวงศ์หมิงยกเลิกอาคมมหาเสนาบดีและสร้างตั้งฮกสำนักอยู่ในวังซึ่งขึ้นกับฮ่องเต้โดยกรมทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างชิดรวมศูนย์ของศูนย์กลางบริหารพระองค์สร้างตั้งหน่วยงานสอดแนมใหม่ที่ชื่อว่าจินยีเว่ยไปว่าผู้ป้องกันสุดงามเฮ็ดให้ชิดของฮ่องเต้

ใจขึ้นตื่นพระองค์ยังได้วางกฎหมายที่เข้มงวดลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ซ่อลาดบังหลวงและนายพลที่จองหองได้สร้างพื้นฐานอันดีงามให้เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองของราชวงศ์หมิง

บูฮานนาคดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเหล่าในวัฒนธรรมอารดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี100บทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นๆจีนเป็นประเทศที่เน้นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่มวนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพ

ผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเสริญผู้อาวุโสกว่าดื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องต่ำจอกเพื่อแสดงความสนิทแนมในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสริญยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวนซื่นหลายบางเทื่อเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำถวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมดื่มเหล้าของปัญญาชนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไทอู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าลู่เจาเหล้าถวายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยุนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้นานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไห้สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่แม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโตของแม่น้ำยางซีเกียงและยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเทียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยุนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมงบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบังนองน้ำเจิดส่วนลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนบาทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจุงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

ตรงกับการสร้างตั้งประเทศจีนใหม่เดือนกันยาปี1949กองประสมครบคณะครั้งที่หนึ่งของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนจัดขึ้นอยู่เป่ยผิงที่ประสมตกลงสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกตั้งท่านเหมาเจ๋อตงเป็นประธานรัฐบาลประชาชนส่วนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านจูเต๋อและท่านเดียวเซาฉีเป็นต้นเป็นห้องประธานตกลงเปลี่ยนชื่อเป่ยผิงเป็นปักกิ่งกำหนดเป็นนครหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือดวลดีส่วนสนามของทหารอาสาสมัครเป็นเพลงซาบถือธงแดง5ดาวเป็นธงชาติเวลา 14:00 นของวันที่1ตุลาผู้นำจีนประกาศขึ้นรับตำแหน่งแต่งตั้งทานโจอันไหลเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนส่วนกลางเวลา 15:00 นของวันที่1ตุลาจัดพิธีสั่งต่างประเทศประชาชนปักกิ่ง 300,000 คนเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเทียงอันเหมินท่านเหมาเจ๋อตงยืนอยู่หอไซเทียงอันเหมินและประกาศต่อทั่วโลกอย่างเคร่งขรึมว่ารัฐบาลประชาชนส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นแล้วท่ามกลางเสียงปืนสะดุดีท่านได้สักธงแดง5ดาวเพื่อนธมิตรขึ้นยอดเสาด้วยตนเองต่อจากนั้นได้มีการเดินสวนสนามและงานลาตียิงดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการการสร้างตั้งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จีนเก่าที่เป็นเครื่องศักดินาเครื่องเมืองขึ้นเป็นเวลา100กว่าปีนั้นสิ้นสุดลงแล้วประวัติศาสตร์จีนได้เปิดหน้าใหม่ประเทศใหญ่ที่มีพลเมืองกวมเกือบ1ส่วน4ของโลกนั้นกลายเป็นประเทศที่เป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองประชาชนกลายเป็นเจ้าของประเทศชาติ

ตัวหนังสือจีนตัวหนังสือจีนแม่นหนึ่งในตัวหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็แม่นตัวหนังสือที่มีคนใส่หลายกว่าหมู่ในโลกตัวหนังสือจีนมีจำนวนดวงหลายคือมีประมาณ 60,000 ตัวในนั้นมีประมาณ 6,000 ตัวใส่เรื่อยๆตัวหนังสือจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกำเนิดจากฮูบแต้มเพื่อบันทึกเรื่องตัวหนังสือจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันแม่นตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์เมื่อ 3,400 กว่าปีก่อนตัวหนังสือเหล่านี้พัฒนาหลายแล้วจากสมัยบูฮานฮอดปัจจุบันรูปของตัวหนังสือจีนได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงหลายจากรูปแต้มเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยการขีดฉะนั้นตัวหนังสือจีนก็เอิ้นว่าตัวหนังสือสี่เหลี่ยมในขยายจากจากูเวินคือตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์จิงเวินคือแบบตัวเขียนที่ควัดอยู่เครื่องทองสำริดเฉียวจวนคือแบบตัวเขียนที่ใส่ม้าควัดกาประทับลี่ซูคือแบบตัวเขียนทั้งการและขายซูคือแบบตัวเขียนระเบียบการวิธีสร้างตัวหนังสือจีนต้นต่อมี4อย่างดังลงนี้คืออันที่1แต้มตามรูปตัวอย่างคือเยื่อเคียงคือดวงจันทร์ที่กลมอันที่2ตึมเครื่องหมายบ่งบอกเรื่องใส่ตัวหนังสือที่แต้มตามรูปหรือใส่เครื่องหมายทั้งหมดตัวอย่างคือเย็นตึมจุดหนึ่งอยู่แหลมมีดบ่งบอกว่าบ่อนี้ก็แม่นคมมีดอันที่3เอาเครื่องหมาย2อันหรือหลายกว่านั้นประกอบขึ้นเพื่อบ่งบอกความหมายใหม่ตัวอย่างคือหมิงประกอบด้วยอื้อแปลว่าตาเวนและเย่แปลว่าดวงจันทร์ตาเวนอยู่ร่วมกันกับดวงจันทร์แน่นอนก็ต้องแจ้งสว่างอันสุดท้ายเอาภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบวกกับเสียงให้เป็นตัวหนังสือใหม่ภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบ่งบอกความหมายของตัวหนังสือภาคส่วนแสดงเสียงบ่งบอกสำเนียงของตัวหนังสือตัวอย่างคือหู3จุดเป็นภาคส่วนบอกรูปซึ่งบอกว่าแม่นตัวหนังสือเกี่ยวกับน้ำหูเป็นภาคส่วนบอกเสียงซึ่งบอกว่าตัวหนังสือนี้สำเนียงคือกับหูในหลายพันปีมานี้ชาวจีนแม่นเขียนตัวหนังสือตัวเต็มแต่ว่าลายโตมีขีดหลายอ่านยากจื้อยากและเขียนยากภายหลังปี1949เพื่อเผยแพร่การศึกษาให้ทั่วถึงรัฐบาลจีนได้ปรับตัวหนังสือให้ง่ายขึ้นอย่างเป็นเอกภาพกันได้ย่อตัวหนังสือตัวเต็ม 2,000 กว่าตัวปัจจุบันตัวหนังสือจีนตัวย่อเป็นหนึ่งในตัวหนังสือทางการของสหประชาชาติในประวัติศาสตร์ตัวหนังสือจีนเคยถือเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามยืมใช้เป็นเวลายาวนานปัจจุบันตัวหนังสือจีนพ่วงหันเป็นแบบสากลย้อนความมีชีวิตชีวาและเสน่ห์เอกลักษณ์ของตน

ทรัพยากรน้ำปริมาณทรัพยากรน้ำของจีนอยู่แถวหน้าของโลกแต่ปริมาณที่เฉลี่ยตามหัวคนสัมผัสตามกว่าประเทศและเพียงแต่เท่ากับ1/4ของจำนวนเฉลี่ยตามหัวคนของโลกเท่านั้นจีนมีแม่น้ำลำเสหลวงหลายแม่น้ำสำคัญมีแม่น้ำยางซีเกียงแม่น้ำหลวงแม่น้ำไข่มุกแม่น้ำยาหลู่จังปู่และแม่น้ำซุงขวาเป็นต้นหนองสำคัญมีหนองต้งทิงหนองปัวหยางหนองหงเจือหนองไทหูและหนองเฉาหูนอกนี้ล้านน้ำก้ามก็มีเนื้อที่กว้างใหญ่ซึ่งแม้นทรัพยากรน้ำเจอที่สำคัญทั้งว่าจีนมีทรัพยากรน้ำหลายสมควรก็ตามแต่กระจายอยู่แห่งต่างๆอย่างบ่สม่ำเสมอกันว่ารวมแล้วแม้นภาคตะเวนออกเสียงใต้มีหลายภาคตะเวนตกเสียงเหนือมีน้อยจากภาคตะเวนออกเสียงใต้ไปสู่ภาคตะเวนตกเสียงเหนือค่อยๆน้อยลงปริมาณน้ำไหลในแม่น้ำต่างๆของจีนแม่นต่างกันหลายแม่น้ำยางซีเกียงมีความยาว 6,300 กิโลเมตรแม่นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลหลายที่สุดของจีนซึ่งปริมาณน้ำไหลที่เฉลี่ยต่อปีแม่น975ตื้อ500ล้านเมตรก้อนความหลายกว่า1/3ของทั่วประเทศซึ่งเพียงแต่ถ้าจากแม่น้ำอาเมซอนอยู่อเมริกาใต้และแม่น้ำกงโกของทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ3ในโลกแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลอันดับ2ของจีนแม่น้ำไข่มุกคิดเฉลี่ยต่อปีแม่น336ตื้อเมตรก้อนแม่น้ำยาหลู่จังปู่แม่นอันดับ3มี139ตื้อ540ล้านเมตรก้อนแม่น้ำเหลืองแม่น้ำใหญ่อันดับ2ของจีนมีความยาว 5,500 กิโลเมตรแต่ปริมาณน้ำไหลเพียงแต่เป็นอันดับ8เท่านั้นจีนมีทรัพยากรน้ำข้อนใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ในทั่วประเทศมีบ่อน้ำข้อน 2,600 กว่าบ่อ

ดร.สุญญาเซนและการปฏิบัติในปี1911ดร.สุญญาเซนกำเนิดในปี1866เป็นคนเมืองเชียงชันเมืองจงชันในปัจจุบันของแขวงกวางตุ้งในยามน้อยมักฟังเรื่องของหงซิ่วเฉียนที่กล้าต่อต้านรัฐบาลชิงและสร้างระเบียบใหม่ในเวลาอายุ12ปีสุญญาเซนไปฮาวายได้เรียนความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของตะวันตกผ่านการอ่านปื้มบันทึกประวัติของจอร์จวอชิงตันและอับราฮัมลิงคอล์นท่านได้ตั้งอุดมการณ์เพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศและประชาชาติอย่างเด็ดเดี่ยวปี1894สุญญาเซนได้จัดตั้งองค์การปฏิบัติต้านราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่าสมาคมจีนเจริญในจีนดำด้าวผู้หักชาติอยู่โฮโนลูลูปี1905อยู่ญี่ปุ่นสุญญาเซนได้ร่วมสมาชิกขององค์การปฏิบัติจำนวนหนึ่งสำตั้มสมา

0: คมปฏิบัติจีนที่มีขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนวางเป้าหมายจะโค่นล่มราชวงศ์ชิงเพื่อเฮ็ดให้จีนเจริญหุ่งเฮืองและสั่งตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของสนสั่นนายเถินสุนยาเซนสรุปอุดมคติการปฏิบัติของพันวาลัทธิไตรราชคือประชาชาติสิทธิประชาธิปไตยประชาชนและชีวิตประชาชนสุนยาเซนกับสมาชิกพรรคปฏิบัติจะตั้งการลุกฮือขึ้นสู่หลายเทื่ออย่างลับๆแต่ปลาใส่หมดสาวพรรคปฏิบัติหลายคนได้อุทิศชีวิตอันล้ำค่าแต่น้ำใจของพระเจ้าให้กำน้ำใจแก่ผู้หักษาอยู่ภายในและต่างประเทศสืบต่อสู่วันที่10ตุลาปี1911สมาคมวรรณคดีและสมาคมก้าวหน้าซึ่งเป็นองค์การปฏิบัติแขวงหูเป่ยที่ดำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติอยู่ในกองทัพเป็นเวลายาวนานนั้นในก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่อู่ช้างและได้หาผลสำเร็จซึ่งได้เฮ็ดให้การปฏิบัติในทั่วประเทศขึ้นสู่กระแสสูงแต่ละแขวงพากันตอบสนองภายในเวลา1เดือนปลายได้มี10กว่าแขวงประกาศเป็นเอกราชการปกครองของราชวงศ์ชิงแตกสลายอย่างวองไวปี1911เป็นปีชิงไข่ตามจันทคติจีนฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงเอื้อนการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติชิงไข่เดือนตุลาปี1911ดร.สุนยาเซนกลับคืนประเทศย้อนว่าพันได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อภารกิจปฏิบัติและย้อนพันมีชื่อเสียงอิทธิพลอันสูงสูงในสมาชิกพรรคปฏิบัติฉะนั้นพันจึงได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีสัวคราววันที่1มกราคมปี1912ดร.สุนยาเซนสบานดัวขึ้นรับตำแหน่งอยู่เมืองหนานกิงรัฐบาลสัวคราวสาธารณรัฐจีนสถาปนาขึ้นภายหลังสาธารณรัฐจีนสร้างตั้งขึ้นบ่ดลภายใต้การสนับสนุนของลัทธิจักรพรรดิเหวินซื่อข่ายได้ยึดเอาตำแหน่งของประธานาธิบดีสัวคราวอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนซึกภาคเหนือที่สุดโทรมเพื่อต่อต้านการปกครองของคนซึกภาคเหนือเดือนสิงหาคมปี1918พบองค์การการเมืองที่ถือสมาคมปฏิวัติจีนเป็นใจกลางในโฮมเข้ากันอยู่ปักกิ่งสร้างตั้งพรรคกมินตั้งจีนดร.สุนยาเซนได้หักเลือกตั้งเป็นประธานพรรค
1: ไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz

ไหมจีนเมียนประเทศที่ผลิตใหม่ก่อนมูตามเล่ากันนะเซาจู่ภรรยาของเจ้าสิวิตฮวงตี้ที่เริ่มการเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำผ่าไหมนักบวชนักคดีเห็นละเทคนิคเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำใหม่ของจีนยังหน่อยมีประวัติศาสตร์ 4,000 ปีแล้วในสมัยเตกี้แต่ก่อนไม้ก็ได้กลายเป็นวัสดุตัดนิบของเสื้อเจ้าและพวกขนนางและกลายเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งออกขายนอกไม้ในสมัยบุฮั่นของจีนมีหลายชนิดหลังจากจังเชียนนักการทูตที่มีชื่อเสียงของจีนในราชวงศ์ฮั่นเปิดเซียนทั้งสายไม้ที่เสื่อมตัวเอ่อลบและอาซีตะเวนตกเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนแล้วไม้ที่สวยงามของจีนก็ได้ถูกส่งไปประเทศต่างๆของเอียวรบและอาซีตะเวนตกอย่างบ่ขาดสายคนตะเวนตกมักไม้ของจีนที่สุดตามเล่ากันว่าในศตวรรษที่1เจ้าชีวิตของจักรพรรดิโรมันบูฮานเคยนุ่งเสื้อไม้ของจีนไปเบิ่งละครเฮ็ดให้ทั่วโรงละครตื่นตาตื่นใจขึ้นทันทีแต่นั่นมาทุกคนก็วางอยากใส่เสื้อไม้ของจีนจีนก็ถือเอื้อนว่าเป็นประเทศไม้ไม้ฮิตให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นและได้สุขนิยมการไปมหาสุขกันด้วยไม้ตีจิตระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในโลก

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อ